ครจินทองกองอารองลาสาจีพองยีลาสาจีพองหมู่มังลีดามจอง

0: ยองกิจีพองลูนางจองร้องจีพองลูนางจองลาสานางกลางตอนสิทารีกลิ้งลูคอนจีตุงจีรีซอง
1: ละปอนะปอนังลิตุมคาร์บิลูนบริมาจายแมกอังเตงลงเป็นอสอนโซนลูนอาร์จิกลงตังโลลักกี้อากาศวานีดิโฟนอนสตูดิโอกรีอาปอร์ปอร์ไพทรอกซิเพลงโลเตเดลฮิเป็นปัจจัตตักฮินดีอาลัมเป็นเบิร์ตาอาร์จิกลงโปละเป็นปอร์ไพทรอกซิรามินิทพอเพลงโลเตเดลฮิเป็นปัจจัตตักอิงเลสอาลัมเป็นเบิร์ตาอาร์จิกลงโป

นอนเฮจองนั่งลิตุมลุนเจตัวจ้าแม็กอังเดงลงเป็นคาร์บิคัลเจอรัลสังคมที่ตุ่มเป็นกิโลนัลลอนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูคาร์บิลุนเจตัวจ้าแม็กอังเดงลงเป็นเซมซอนอิงตีละเป็นอาริยสังหัวตุ่มกิโลนัลลอนอาร์จิกเสนังอาลอนอลัมทีลุนรับนั่ง

นอนเฮจงนั่งลิตุมลุนจะตัวลุนอาจจะแม็กอังเตงอลงเป็นเซมซอนิงตีละเป็นอาริยสังหัวตุมกิลุนอลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูลุนจะตัวจะแม็กอังเตงอลงเป็นฮารักฮัตเกเซียสกิลุนอลุนอาร์จิกเสนังอลุนอลัมทีนัดหลอดในพาร์มัน

นอนฮัดจองนั่งลิตุมอิงเลสซาลอนาใจแม็กอังเดงอลองเป็นไมลิซอรัสกิโลนาลอนอาร์จิกลองตังโลอดุนทุตาอิงเลสซาลอนาใจแม็กอังเดงอลองเป็นไมลิซอรัสกิโลนาลอนอาร์จิกเซนังอาลอนาลัมทีปาร์ตี้ในยูเอสเอ

นอนแฮจองนั่งลีตุมอิงลิซาลูนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นไมลีซาเรสกิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทูอิงลิซาลูนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นเซนวอร์ดกิโลนาลุนอาร์จิกสนังอลูนาลัมทีโนโปรมิสเซส

นอนเฮดจองนั่งลิตุมกาบิลุนบานาลูนาจ่ายแม็กอังเตงลองเป็นเซมซอนอิงตีละเป็นเจกุลินเตรอนปีกิลูนาลุนอาร์จิกลองแตงโลอดุนทูกาบิลุนบานาลูนอาจ่ายแม็กอังเตงลองเป็นริโซเบกิลูนาลุนอาร์จิกเซนังอาลูนาลัมทีทีโปดอกดอก

0: ิกานาตุมดจิเทคลองอูละปูอะดนทือบางทือนอนอันนบังเกจูเน่งเป็นอันนบังเกนิลีจิเทคลองบังเกละลาเฮนโลนิเคปะลุนบังสิรัตตุมอังโกอันิงเกจิเทพันวังทูโลลาจิรนีบังเกรัตตุมเอ็กเซปลูปุสินิลีมาทา
1: ตั้งแต่นางลีเกลาเกจิงเกนางลีลาจอนส์จูเนลเป็นสิลาปุจิปติดุนบอมสินางลีลาลุนกิลุนจะตายลงไหมเกวังลาสินางลีลาออเดียลแคสเซตลงบังเกนางลีพันโกมาชินางปาลุนเจงลอ
0: นิลิพันหาปาลุนเจงเรคคอร์ดิ้งเจงบังเกนิลิเกจิงซีบังเกฮัสโซนิเมนาตาเชบอร์อีปอมบัสตามีอุนเอเดลอตั้งกับพอยซากเกดูรีมาซีเฮมซอร์เรตโตกับลุนซีเรคคอร์ดิ้งเจงลอเป็นเตนิลิพันฮัตดากฮุดนิลิลาบีไฮสตูดิโอลงสินิลิเรคคอร์ดิ้งเจงลาดากับบังเกนิลิพันบังเกลาโซดักบังเอสตูดิโอพันนางปีปีดูนบังเกนิลิฮัลลามอนซิงติสุอัลังลิซีนิลิพันตังคำฮัสต์แต่เมนาปัดอร์ดุนละบังซอลุนลองบังเกเสียลังลิพันต์แต่เมนิลิเห็นเป็นจูโร่ล้อเป็นเด็กกูร์บังทูปัจิร์ล้ออะพิชัวบังเกบังบอมบังบอมบังเกละเกกูมันเนียมุนิดปอนังลิซีจูมิเซนนิลินังพิพิดุนปอรีคอร์ดิ้งน้ำมวยดาปอตุมินุดบ้านนี้ดูทูล้อบังบอมบังบอมเป็นเดียงกูอะฮุดเป็นบังเกเฮมซอร์สุดแต่เมอุไลปอนลุนลุนน้ำมวยดาปอปออะลังสุดแต่เมนังพิดุนดุนสิลาปูซีนุนพุตตาบังบอมล้อสุลีบอมล้อrecording บังเกะ
1: ตั้งแต่นางลิพันลับผู้ Halloween อดีมเป็นสิตาเมล่าลุนกิลุนอ่ะพานังกจพะลับผู้สนตันดูมะ
0: Halloween เป็นการการเบียงลงเป็นนางตันผู้บังเกะอาวิลังสิตาเมล่าการเบียงลงอดังอันบังเกะนางหังสิกิองโลเป็นนางอันอดีมบังเกะนางเกะหังสิกิองโลนิลีจิเทกดำลงบังเกะสิตาเมนิลีการเบียงลงตันเป็นบังเกะจิเทกลงโอเอลังเมนตุนี่ล่ะโปรแกรมกรุ๊ปเป็นปุโรตั้งแต่ลาโซซีปูโคราสเป็นในบางสิลุนดุนดุนเหรอการเมืองลองอังตันมั่งเหรอสตามีฮัดดักสตามีโคราสลุนดุนปุ๊บโคราสลุนเลียพรางสตามีโซลุลุนท่านังตัวมาติมเป็นวางบ่ปุ๊บลานิลิพันสินังพัลลุนดิติว่าสิฮัดดักสตามีลุนเกลุนนนบ่มสตามีนิลิพันซิงเกิลปูน่าอินวิทบินงปูบางเกการเมืองลองแบบอังตันมั่งเกนิลิจะเทคลองบางกอมลังบ่สตามีกินลุนดุนบางเกลุนนนบิกโลการเมืองลองแบบอังตันสตามีเป็นนางอันดิมเกะฮะนี่ลิฮัดดักสตามีบางอันดิมบางอันไข่ดูรูปที่บางอันไข่ลุนสตามีนี่ลิลุนลุนสิลาโคราสลุนเลียพรางสตามีนี่ลิพานังพัลลุนปอนี่ลิลาสนสิลุนปอนบอมดัมบอม
1: จูรูปิกล้อตั้งแต่นอนนางลิพานนางคาร์จูจิเกลปุล้อนอนกิทูร์มีเอาเวลุนสิปีลุนสิปอตุมพานนางลิเห็นเป็นกุปินเนกทันจิลปุสันดมนอนกิทูร์มีลุนสิปีลุนสิปอตุมพาน
0: นิลิเห็นเป็นกิทันปนจีปูบังเกะกิทูร์มีลุนสิปีลุนสิปูตุมพานิลิทันปนิตุงดุกดุนิลิลุนลุนบอมมาลองมันเนกิตอกบังผู้ลีโอดาลีโอตาดูตาให้ปอบาลีลีเดตาดูตาให้ปอไว้พิสตามีนิลินิงเกะหางติงปุโรตั้งแต่นอนกิทูร์มีอาลุนสิปีลุนสิปูตุมพานิลิจุนิงริกังตุงลาตุมกิลุนเกะอาลุนตาลุนเทกปิกจุเมตจุเมปิกสิตาเมนิลิปุจิปูบังเกะอาลัมเทกิตอกบังอาหุดเป็นจิกุปเกะตาดูกอกติกละซ้อนสินิลิเทกดำลองเนาะสิตาเมอุนอันบังเกะลำเทกิจิกุปตัมปีเดตัมปีดัมเวดมารังเตมารังดัมเวดรังโนเตรังโนดัมเวดละซ้อนสีอุนอันเกะกิตอกปอนตุมสิตาเมบอร์อินเองอะเทมาโอเวบันตุมอาลุนกิตอกเกะดัมเวดสินิลิเทกลองเกะองตัมปีมารังหอยดอยลูรีปุสิตาเมสิตาเมอิตุมนนโอเวกิมีตุมอเมทังจิตอกปอเมนาจิลุนปออาลุนเกะจุเมปิกปอนั่นสติสเปอร์ฟอร์แมนซ์ดามีมันนี่ตุ่มการพรูปดามีอาร์จูดามเอ็ดลูปโลตั้งแต่อินิงอีลงลงนี้กิพูเพลาซอนดูกอกดิติก่อนนั้นนี่มารังดามพอฮารังโนปดามทุจุยลาซอนดูอดิติสุดามีอุนอันเกอลังลิตุ่มจงซีการเบียลุนนัลลามาพันอันิงกัจจิเทดูปโลตั้งแต่กิตตอกบังปัจจิกุเวดเวดซีบอร์อีปอนอาซอนเตะมีปาร์จีปุสินีโอวีมีตุ่มพันสุดามีปุดามจี
1: ตั้งแต่นางลิพานังการจุจิกิลาพูลอstage performance pen la pu recording la song pong pen e kache break do ma
0: la bang so bang ke do pusineli pudam ji athe ma stage performance ke la ke chok che dalute angku lun thu wai phinang pu ke la ke chelon le chot la si e bhong ki lun pon to lo tang te la ke chok lim nei ki sung chat ke stage performance sung chat pusineli bang e pudam ji bang phan ni li chini nam de sta mini li hin ben ka matha ni liกิพูลงเต็งปุโรตั้งแต่สเตจโปรแกรมบางกิสุงกรงรัฐพันอันนิ่งปังซ้ำนังจีอันนิ่งปารองนังจีปุโรตั้งแต่ละเกเนชกชิลังโฮปุระอิงต้นกอกละเกเจริญเลียนเป็นรัฐตุมตาอันนิ่งซ้ำเสด็จจีละเกกิลุนลูปุโรตั้งแต่กิเชงลูปุโรตั้งแต่จุดฮูลูเตรัฐตุมันนิ่งซ้ำปออามุกเทคเซอร์ปุสินังกุจีรีคอร์ดิ้งอะไรบางเกเทโก

0: ังเตลานังลิตุงปาร์ลินปาร์โลอัลามาร์จันตานองอีกิลองเบสฟลิมเอวาน
1: กำลัง
0: ลาโซลามทีบังนังลิทานามิงจิมา
1: จูรุลอนิตุมจิปัดดูกันลีลูปุจิมาทัลโลตุมกันตุกวิดาจิปัดดูกอลอนิลีกรูปลาเป็นเอ็กตอร์เอ็กทรีสตุมกันตุกวิดาลาเป็นกันตุกวิดาตานิลีหินเป็นจูรุปิกันลอกำลังลิตุมบัจจัตเวปินเป็นนามีกำลังลิตุมปอร์นังจิปิดุนเป็นลาเป็นโซปาร์ลินปาร์โลลานังปัจจุนปิดุนเทกับพอดจอรุลอาลังลิตุมกันตุกวิปันตาน
0: างลีลุนจิรเกจิทางปิกละเป็นมุนิรัตุมันนิงหางปิกปิกละสินางลีจงจงเกนั่นเนคอนเสิร์ตละปวยเฮยกิบิดามละปุซอนตันดลมา
1: ตอนนี้ลีลาซอนโปรแกรมอีกรีบังเกนงาวซินิโดนงาวลอง2013 14มาลำลบอนนี่ลีฮัตดักทินบอสอร์ลังนี่ลีจิงฮอนอินโดดมนิโดประสันตบู
0: อ
1: าลังลีจิกิตาริสะAng lain angan, mau bijoy, dah bihun dah lontun. Masih ni lihat dah tin bosor bag dolang. Datum lo ke Charlie dun lo, lontun lo.

กนังสดดวายดารูจุจิปินเป็นเอออกเอปรันกุปุสนซีกะเชปะเมเซนมาเตเรงเมจิรเป็นเกดูจิมาเป็นังอันอลัมชินิโลลิปุตังเตอิลิตุมกิสุเป็นตาจอกจิลาเป็นดวายดารูอพันกะชนามตังกามหาตักครอจกปลดจิลาบังเกลาปุสนเฮนโลอาโจอิเมกจังดาปรังนังจิลาเป็นอดับทูร์ดาปรังนังจิลาตาอิสอนอดาวายลูกะเชปะตาร์กังเนกกังนีอารองบ่องเป็นกิโดตาเอออกเริงมิจิรจิเอออกเอปรันเกริงมิเซนเจียพันอิรีเอเกงเอบังอาร์จอนกะชิงดีดกะชิงอาร์ลาตาอิเซียดาวายลูอัตตาพรังลาเป็นอานิกังซับอารนิวังจงซีเอเกงกิดัมปัสรองเวรลิปุตังเตลาตาเอออกเอปรันอพันมิเซนเป็นนางอันอัปปอร์ชูเชยุนจีเป็นกิโดลาตาเอออกเอปรันอพันมิเซนอัตตาพรังอารนิกิบังอาหุดอารนิกะชิงตูดุนลาตากะเฮนูกะลีเอออกเร่งมีจิรจิอิงฮันเป็นกษัตริย์มาราติบุกอลงเก็บังเป็นอลังจงซีอิงฮันเป็นกษัตริย์มาอาหารลุงเป็นลังจุนลิปุตังเตลาตาเอออกเอปรันอพันมิเซนอิริกาชาร์เดบลาตาเอโซนักิมีเอาอดาดูร์ลกิโชกิจุนอหรมูเฮเจปะเมซีจูนังจิลาตาเอโซนัดวายล์ลังกิจุนแมนแมนจุนคักคักนังนิปิโจเป็นลังกิจุนซีเอออกเอปรันอพันกิมีเอบังอาร์จอนลาเป็นเอออกเอปรันกุปุสอนซีเกเรงเมจิร์จิมาฮาลาบังโซกามาธาลาตาเอโซนับบิดิกิมีลูอสอนอสอนกามาธาเป็นกัจเจปะจอกลาเป็นอาร์นีเป็นเกดโดจอยลาตาเอออกเอปรันอพันมิเซนกังเนกกังนิงกัจเจปะตาร์มุนิตะกายลองลาตาเอโซนัดวายลูเอมิทังอพันอินนิงกัจเจปะเรงมิเซนลาตาเอโซนักิมีบิดิกามาธากายตาเมเซนังจิกาเฮนัวบิดีบังมาธานังเนกิเมเซนับบิดีจงสิมาธาเวรลิปุตังเตลาตาเอโอเกปรานพันเมเซนอิเมนากามาธากายตาเมเซนังจิลาเป็นจอกลิมอหอร์มุสิมาธานังจิบังอพันกาเฮนัวดักอาลามกามาธากาเฮนัวดักอาศัยเกเคลมลาเกกิมิโอกะลีจงสิอิเมทังอพันกามาธาลาเป็นเกบิดีโซเรเมเซนโลลิปุตังเตฮาลาตาเอโอเกปรานพันเมเซนเมทังอัลเลียพันกัจเจมัทธาอาศัยเคลมเกลียระกิเมเซนอาศัยบังกาโดกาเวตานังปารุหูรจีปูอาศัยเกมัทธาเกเอซอนกิเมเซนังเทกกุมานีบังผัวพันเกเคลมปีอาศัยเมเซนลาเป็นบังนังเกโรดุปุตังเตฮัลานังเกโรตาอิสยาดาวายลูบังพุตินเป็นตาเกโดเกทากกัจจทานกัจจมุมกายเคียมัตตาเจงเนกเจงนีโดเทกโลลิปุตังเตฮัลาตาอิสยาดาวายลูแฮมิเซียงบงบางพุทธินเป็นเอพองเวทจุระเป็ดจุระเป็ดลาไตโซนักเมียบิดีนางลีเป็นไกเกกะเชลังเวราจิรปูจิรปียตุมจงซิเมเซนปุโลตังเตฮาลาตะกิเมเซนอะดาไวกิบีอะปูรุโลปุเลเจมัทานุนิงการองเป็นกิโดอิงซัมจินเป็นกิโดอินิงอิงทินคลาร์เอ็ดลิปุตังเตลาตะเอโซนักบิดีกิเมโลอาร์นิวังตะอะดาเป็นฮาอาโจอันอาร์นิเกปะทอนจงซินางเลนิงการองเป็นอัปปอร์ปัดัมเทคลิปุตังเตลาตากิเมเซนตัววาร์ลลาคาโดกาวิอาสายบังเกนางลียองจุงเคลมจีมาเคลมเคลมาลาบังโซตัววาร์เก

ลับอันปอร์นังลิตอมอุสตักเฮมัทฮุเซนเป็นอุสตักมุฮัมมัดฮุเซนดุมเป็นกิลุนาลอนอาร์จิกลองตังลออดุนทูตลักอจิตกิลุนาลอนอาร์จิกเซนะอาลุนาลัมเทคุดาคาเรกี